0: ังเสียงเพลงอันไพเราะ
1: กับผู้หญิงสวย3คนที่รู้ใจ
0: ยามราตรี
1: ณที่พัทยาเหนือ
0: หรือพัทยาใต้